0: สอดสอดกับสอดใส่ครับสอดสอดกับสอดใส่ครับกับสอดใส่ครับตัวสอดใส่ครับจะใส่แต่เดี๋ยวก็จะสอดสอด
1: สอดใส่กันด้วยกับสอดใส่